0: ต่อตัวเมืองและชนบทเวลา6โมงเช้าของทุกมื้อรถเมล์สายนี้ได้เปิดบริการแล่นไปมาหาสู่กันระหว่างเทศบาลเมืองจาเชียงกับตาแสงเฟิ่งเฉาเมืองหนานโหซึ่งระยะการเดินทางของรถเมล์สายดังกล่าวรวมทั้งหมด20กว่ากิโลเมตรตลอดสายทางประกอบมีสถานีจอดหลายจุดเช่นแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบหนานโหสวนสาธารณะศูนย์กลางบ้านซันชิงเป็นต้นซึ่งได้เสื่อมต่อเมืองศรีวิไลแห่งนี้กับเขตชนบทที่เงียบสงบฉะนั้นสาวท่องถิ่นจึงเอิ้นรถเมล์สายดังกล่าวว่าสาย101ที่มุ่งหน้าสู่ความสุขเมื่อ20กว่าปีก่อนรถเมล์สายนี้ได้ต้อนรับผู้โดยสารพิเศษคนหนึ่งท่านเฉินเฉวยกันผู้ขับรถเมล์สาย101หวนขึ้นหลังว่าม
1: ื้อนั้นคือวันที่23มีนา2004ผู้โดยสารที่เป็นคนใหญ่สูงผู้หนึ่งได้ขึ้นรถข้อยเห็นแล้วตื่นเต้นที่สุดโอ้นั่นแม่นท่านเลขาพรรคแขวงที่ปรากฏเห็นในข่าวโทรภาพเรื่อยๆหันตัว
0: ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคแขวงเจือเจียงในเวลานั้นได้ย่างไปเยือนอยู่ข้างนางจินหลี่จุนผู้ขายปี้เพื่อสอบถามสภาพเกี่ยวกับหางเสียงของประชาชนที่เคยใช้บริการรถเมล์สายนี้จำนวนผู้โดยสารและยาสัวมงเล็งดวนและสภาพการอื่นๆอีก
1: รถพวกสหายนี่ดีหลายเนาะเขาเจ้าแนะนำให้ฮู้ว่ารถเมล์สายนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงที่สุดสหายเว้าสู่ฟังเบิ่งดูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด
0: ตอนนั้นแขวงเจือเจียงได้น้ำหนากอนโมดำเนินการปฏิรูปการขนส่งโดยสารระหว่างตัวเมืองและชนบทให้เสื่อมย้งเข้ากันอยู่นครจาเชียงมาได้1ปีแล้วรถเมล์สาย101เป็นเส้นทางสายทำอิฐที่ได้เฮ็ดสำเร็จการปฏิรูปดังกล่าวก่อนดำเนินการปฏิรูประบบการขนส่งคมนาคมสาธารณะระหว่างตัวเมืองและชนบทโยนครจาเชียงแม่นถูกตัดแยกออกจากกันอย่างชัดเจนรถเมล์อยู่เทศบาลเมืองแม่นเข้าเทียบสถานีจอดตามเวลากำหนดและปฏิบัติราคาขายปี้เป็นเอกภาพกันขณะที่เส้นทางรถเมล์อยู่ชานเมืองแม่นมอบให้เอกชนหับเหมาดำเนินธุรกิจภายหลังดำเนินการปฏิรูปแล้วรถเมล์ตามเส้นทางสานเมืองได้ถูกคุ้มครองเป็นเอกภาพกันตามมาตรฐานรถเมล์เทศบาลเมืองโดยแมนรัฐและภาคเอกชนร่วมกันดำเนินธุรกิจภายหลังขึ้นรถได้40นาทีแล้วรถเมล์ก็เข้าเทียบป้ายจอดที่บ้านซานเชียงท่านสีจิ้นเพียงลงรถแล้วได้เดินทางเข้าไปสู่ท่ามกลางชาวบ้านบ้านซานเชียงและสืบต่อสอบถามคำคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมย้งเข้ากันโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการรถเมล์โดยสารสาวบ้านทั้งหลายก็พากันประกอบคำเห็นโดยเล่าประสบการณ์ตัวจริงของไผ่เล้าสู่เพิ่นฟังท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
1: คันบ่กินมักจองสิฮู้รสชาติของมักจองได้แนวใด
0: การลงสำรวจค้นคว้าเฉพาะการวางแผนเป็นเอกภาพกันเพื่อพัฒนาตัวเมืองและชนบทของนครจาชิงเป็นเวลา4วันข้างนั้นเฮ็ดให้ท่านสีจิ้นเพียงได้สัมผัสตัวจริงและรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่เกิดจากการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมย้งเข้ากันพร้อมทั้งได้มีแนวความคิดอันชัดเจนสำหรับการพัฒนาตัวเมืองและชนบทของแขวงเจือเจียงในบัดก้าวต่อไปหลังจากการสำรวจค้นคว้าได้บ่ฮอดเดือนท่านสีจิ้นเพียงได้เขียนบทวิจารณ์ในหัวข้อวางแผนเป็นเอกภาพการพัฒนาตัวเมืองและชนบทจากระดับภาคส่วนรวมลงในหนังสือพิมพ์เจือเจียงหลายวันคอลัมน์เจือเจียงชิงหยู่ปีเดียวกันเจือเจียงได้นำหน้ากอนโมในทั่วประเทศวางแผนเป็นเอกภาพการพัฒนาตัวเมืองและชนบทเพื่อสุขโยการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมย้งเข้ากันของแขวงเจือเจียงจากนั้นการประสานสมทบกันพัฒนาตัวเมืองและชนบทอย่างกลมเกลียวได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในทั่วแขวงเจือเจียงท่านผู้ฟังเพื่อซอกหาวิธีแก้ไขปัญหาทำการสำรวจค้นคว้าสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารการสอบถามและการซอกค้นของท่านสีจิ้นเพียงบ่เคยหยุดจึงจักเถือยกตัวอย่างตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองจึงติ่งแขวงเหอไปพันได้น้ำพาพนักงานวางโต๊ะตั้งอยู่ตามแคมป์ถนนเมื่อมีประชาชนที่มาตลาดนัดยางพานเขาเจ้าก็ย้ายแบบสอบถาม

ให้แก่ประชาชนเพื่อรับรู้ถึงความต้องการและคำคิดเห็นของประชาชนตอนเป็นการนำอยู่แขวงฝูเจียนเพิ่นได้จัดวางการเดินทางไปเยี่ยมยามเขตชุมชนแออัดในมื้อที่อากาศร้อนอ้าวที่สุดของฤดูร้อนจุดประสงค์ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนได้สัมผัสถึงความยุ่งยากลำบากของประชาชนด้วยตนเองตอนเฮ็ดเวียกโยแขวงเจ้อเจียงเพิ่นได้ไปฮอดไปถึงเกือบทุกท้องถิ่นในทั่วแขวงภายหลังเก็บกำข้อมูลสภาพการของแขวงและชาวกสิกรอย่างเต็มส่วนแล้วได้วางแผนปฏิบัติโครงการพันเมืองซึ่งย่อมาจากโครงการพันบ้านตัวแบบเมืองบ้านปะปงเพื่อดำเนินการเคลื่อนไหวปะปงและก่อสร้างบ้านชนบทที่มีจุดประสงค์ต้นต่อเพื่อปะปงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของชนบทและยกสูงคุณภาพชีวิตของชาวกสิกรและอื่นๆท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาเพื่อซุกยู่แก้ไขปัญหาพ้นเด่นเกี่ยวกับ2บ่กังวล3หับประกันท่านสีจิ้นเผียงได้เดินทางด้วยพาหนะ3ประเภทภายในมือเดียวคือการเดินทางจากนครหลวงปักกิ่งไปเก็บกำข้อมูลอยู่บ้านหวาชีที่เป็นบ้านห้างไก่ซอกหลีกอยู่กำแพงนครจุงกิ่งอยู่เดินบ้านของชาวบ้านบ้าน18ทําแขวงหูหนานอยู่ลุมตึกน้อยของบ้านฮวาเหมานครจุนหยี่แขวงกุ่ยโจวอยู่ข้างเตาไฟของครอบครัวทุกยากที่เขตผู้ต้าเหลียงแขวงเสสวนการประ

0: ได้หับแห้งบันดาลใจและผลได้หับหลายทุกเทื่อที่ไปยามเฮือนประตาซนมักจะถามว่ายังมีความหยุ่งยากอย่างใดคำเว้าของพี่น้องสาวบ้านข้าพเจ้าได้จดไว้ในใจทั้งหมด
1: คำเว้าของท่านสีจินเพียงได้ซี่แจงทั้งคอกุญแจสำคัญของการลงสำรวจค้นคว้าของเพิ่นเส้นทางย้าวไก่แห่งการสำรวจค้นคว้าแม้นมีประชาชนอยู่เคียงข้างอย่างเสมอต้นเสมอปลายการเวลาผ่านไปซ้ำกว่าปีทุกมื้อนี้รถเมย์สาย101ยังคงแล่นไปมาระหว่างตัวเมืองกับสุนบทรถเมย์พลังงานใหม่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้บรรลุเป้าหมายให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างสะดวกสบายปีรถก็มีเพียง2หยวนหากใช้บัตรรถเมย์จะจ่ายเพียงหยวนเดียวเท่านั้นซึ่งได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นหลายกว่าเก่ารถเมย์สาย101มุ่งนาสู่ความสุขเที่ยวนี้ได้เสื่อมโตตัวเมืองกับสุนบททั้งได้เขียนคำตอบเกี่ยวกับการสร้างผลงานเพื่อไผสร้างผลงานแบบใดสร้างผลงานคือแนวใดเข้าถึงจิตใจของผู้โดยสารท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องเล่าของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับการลงสำรวจซ่องหูของมนโยหักฐานอันส่องแสงถึงจิตใจเพื่อประชาชนเอาบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิดจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าหลายจื่อชือกวงแปลเป็นลาวว่ามาจากวันเวลาในอดีตจากนั้นจะโตด้วยเพลงชิ่งฟูแปลเป็นลาวว่าความสุขหลังจากฟังเพลงแล้วจะมอบให้อนุพรดำเนินรายการสู่ทันฟังต่อ

วันซืนกับเสียงเพลงผ่านไปแล้วขอต้อนรับทานกับขึ้นสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการนายคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยสีน้ำมาออกแห่งปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบทันสมัยให้สมบูรณ์เร่งรัดสร้างประเทศเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวให้ทายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหับใส่สีบีดการเป็นอยู่อันดีงามสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างบ้านเมืองแห่งจิตใจแสดงให้แห่งภาพโพดของจีนเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนด้านอารยธรรมให้ดีกว่าเก่าโดยอิงตามที่สิ่งน้ำของไทยสิจิ้งผิงจีนได้ยึดมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อประชาชนถือเอาการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างเหลือซึ่งเป็นสายลักปุกเงินพันพาความหยุ่งยากก้าวไปสู่เป้าหมายการสร้างประเทศแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวในรายงานต่อไปของรายการอนุพรจะนำเสนอผลสำเร็จที่จีนสุขยู่การพัฒนาแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในระดับเหลือเซิงสู่ทันฟังจากทำหินเก่าแก่หอดหงงานทันสมัยจากเขตภาคเหนือที่มีหิมะแนะนำก่อนหอดเมืองแคมป์น้ำทั้งภาคใต้ของแม่น้ำยางซีเกียงจีนกำลังบุกเบิกเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนสำหรับการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างเหลือเซิงเป็นสัญญาหลักพื้นเดนที่สุดของเส้นทางดังกล่าวใน10 กว่าปีผ่านมาการท่องเที่ยวของจีนได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่พัฒนาอย่างว่องไวมันบ่เพียงแต่เป็นกิจกรรมพักผ่อนย้อนใจที่เที่ยวสมทิวทัศน์และซิมอาหารที่เซ็บซ้อยเท่านั้นยิงไก่เป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและเผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วยข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่านับแต่ปี2012ฮอดปี2025จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าค่าใส่ใจในการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น 1.77 เท่าปี2024อัตราส่วนของมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอ้อมข้างที่เกี่ยวข้องในรวมยอด GDP ของจีนบรรลุถึง 4.35 ส่วนห้อยปี2026คำว่าประเทศแข็งด้านการท่องเที่ยวได้ถูกบันทึกเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีเป็นครั้งทำอีกแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้โยกขึ้นสู่ระดับยุทธศาสตร์สูงกว่าเก่าจุดพิเศษของเส้นทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนอยู่กับการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวหมายถึงว่าได้ผสมผสานทรัพยากรด้านวัฒนธรรมกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอยู่ประเทศจีนท่านจะได้เห็นว่าการท่องเที่ยวได้ลื่นไก่การแล่นเบิงทิวทัศน์อย่างเฝ้าฟังมาเดดดนแล้วนักท่องเที่ยวมือหนับหลายได้ใส่สุดบุหันจีนเข้าสมเมืองบุหันเหียนหูสี่มือน้ำผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมน้ำมัดธรรมหรือว่าเดินทั้งไปตัวเมืองใดหนึ่งย้อนหูบเงาเรื่องใดหนึ่งหรืองานดนตรีข้างหนึ่งส่วนกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมและงานกีฬาที่เขตสนบจัดเองก็กลายเป็นยี่ห้อใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปฏิบัติและการท่องเที่ยวแบบทัศนศึกษาก็ได้หับความนิยมสมสอบเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และได้หับกำลังทั้งจิตใจในการเดินทางกุ้งกังข้ามสีสันวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์เห็นให้การท่องเที่ยวได้สั่งความประทับใจหลายกว่าเก่าให้

ป็นนักท่องเที่ยวการเสริมยุ่งแบบนี้ประมาณเกิดขึ้นแบบธรรมชาติแต่มีการสีน้ำทั้งนโยบายยังชัดเจนจีนได้สั่งตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวทั้งได้วางแผนเกี่ยวกับการเสริมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวในแผนการ5ปีหลายฉบับจากทำหินลงเหมินที่เป็นมรดกวัฒนธรรมโลกฮอดเมืองบู่ฮั่นหลี่เจียงอยู่แขวงเวียนนานผู้นำจีนเคยเน้นนักหลายเทือว่าปำรุงสั่งการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวปำรุงสั่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเป็นอุตสาหกรรมเสาค้ำอุตสาหกรรมเพื่อชีวิตการแบ่งอยู่ของประชาชนและอุตสาหกรรมที่เพิ่มพูนคุณสั่งความสุขให้แก่ประชาชนเวียงงานส่งเสริมการเสริมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวได้หาประสิทธิผลอย่างแท้จริงปัจจุบันจีนได้สั่งตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศขนาดใหญ่ที่สุดของทั่วโลกแหล่งท่องเที่ยวระดับเอในทั่วประเทศบรรลุถึง 16,500 แห่งรีสอร์ทคุ้มถนนแบบพักผ่อนย้อนอารมณ์เขตบริโภคดอนคำระดับศาสตร์หลายกว่า500แห่งในด้านการท่องเที่ยวชนบทมีบ้านชนบท19แห่งได้ถูกองค์การท่องเที่ยวสหประชาชาติเลือกเป็นบ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุดซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในโลกปี2025นักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนมีถึง6ตื้อ522ล้านเถือคนค่าใส่ใจในการท่องเที่ยวปานุถึง 6,300 ตื้อหยวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนหลายกว่า150ล้านเถือคนค่าใส่ใจหลายกว่า130ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024สิ่งที่น่าสนใจหลายกว่านี้คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจีนได้นำเสนอทัศนะการท่องเที่ยววัฒนธรรมบวกกับสภาแขนงการหมายความว่าการท่องเที่ยวกับแขนงการต่างๆเช่นกสิกรรมอุตสาหกรรมกีฬาการค้าและอื่นๆเสริมยุ่งเข้ากันและซอยสูญอยู่หนุนกันยกตัวอย่างว่าปี2025ในงานแข่งขันบันเต้ตัวเมืองแขวงจังซูไล่หาบจากการขายปีแต่ละ1หยวนสามารถขับเคลื่อนการบริโภคอ้อมข้าง 7.3 หยวนในการแข่งขันฮอบทัมอีทปี2026แหล่งท่องเที่ยวระดับ A ที่สนามกีฬา4แห่งตั้งอยู่นั้นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2025นั้นนักท่องเที่ยวตั้งถิ่นกว่าประมาณ60ส่วนห้อยอยู่บ้านยูชวนเมืองอันจีแขวงเจือเจียงในเมืองก่อนเป็นสถานที่คดคนบ่อแฮปัจจุบันได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมธรรมชาติและพัฒนาการท่องเที่ยวชนบทหันจากการขายหินแฮไก่ม้าเป็นขายทิวทัศน์อยู่บ้านปี่จีเมืองหม่วงเหอแขวงเฮหลงเจียงทรัพยากรหิมะและน้ำก่อนกลายเป็นผู้เงินผู้คำที่สร้างไร่หาเพิ่มให้แก่ประชาชนท้องถิ่นอยู่หงงานผลิตโหลดเสี่ยวหมีของนครหลวงปักกิ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมสายการผลิตแบบอัจฉริยะการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมได้กลายเป็นแฟชั่นยิ่งยุ่มไหมการท่องเที่ยวบ่เพียงแต่เป็นการบริโภคเท่านั้นยังได้กลายเป็นรูปแบบใหม่แห่งการทำเฮียนและการเติบใหญ่ของผู้คนทั้งหลายน้ำอีกโดยมุ่งหน้าสู่อนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนพร้อมสุ่มพร้อมพยายามเข้าไปสู่ทิศทางที่ยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพปรับปรุงยกระดับให้สูงขึ้นในด้านหนึ่งได้นำใส่เทคโนโลยีใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิตอลและอื่นๆพัฒนาการบริการใหม่เช่นการแสดงศิลปะแบบสัมผัสใกล้ชิดการนำเที่ยวแบบอัจฉริยะและอื่นๆในอีกด้านหนึ่งได้ยกสูงคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดในระยะเดือนนึงของการดำเนินกิจกรรมวันท่องเที่ยวจีนปี2026ท้องถิ่นต่างๆของจีนมีแผนจะวางมาตรการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนหลายกว่า 9,000 ฉบับใส่เงินอุดหนุนหลายกว่า 1 ตื้อหยวนเห็นให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวลินยังมั่นใจและสบายใจพร้อมกันนั้นจีนได้ออกแห่งยกระดับความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนเห็นให้คนต่างประเทศสามารถมาเที่ยวอยู่จีนอย่างสะดวกกว่าเก่าคือดังผู้นำจีนกล่าวว่าการท่องเที่ยวต้องหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีงาม
สุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างบ้านเมืองแห่งจิตใจแสดงให้เห็นภาพโหดของจีนและเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนต้านอารยธรรมให้ดีกว่าเก่าท่านผู้ฟังแท็กแพงเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของจีนเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารยธรรมบูฮานกับซีวีในยุคปัจจุบันเสื่อมยุ่งเข้ากันก็เป็นเรื่องเล่าที่ถือเอาความสุขของภาษาสนเป็นจุดเริ่มต้นเอาละท่านผู้ฟังสำหรับผลสำเร็จของจีนในการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันอย่างเหลือซึ้งอนุพรขอนำเสนอฮอดเพียงทอนี่ก่อนป่านนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศพรไขอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการพรแล้วจึงกัดม้าพบกันตื่มในระยะต่อไปของรายการ

ที่ท่านผมฟังอยู่นี่ในรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังแท็กแพงแม่น้ำเหลืองแม่น้ำมันตาของภาษาศาสตร์จีนเป็นแหล่งกำเนิดต้นตอของอารยธรรมจีนที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่การอนุรักษ์แม่น้ำเหลืองเป็นภารกิจยาวนานที่พัวพันถึงการฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองอันยิ่งใหญ่ของภาษาศาสตร์จีนนับแต่ก่อนพระสงฆ์ใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพระกมุนีจีนเป็นต้นมาท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพระกมุนีจีนประธานประเทศจีนได้ลงเคลื่อนไหวสำรวจกวดกาสภาพการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติตามร่องแม่น้ำเหลืองหลายเทือเพื่อสีแจ้งทิศทางให้แก่การอนุรักษ์ปรับปรุงแม่น้ำเหลืองและหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของเขตแคว้นอยู่เรียบตามร่องแม่น้ำเหลืองวางแผ่นว่านแห่งยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอยู่ล่องแม่น้ำเหลืองและเนี่ยท้ายของรายการอนุพรจะนำเสนอแบบอย่างหนึ่งที่มีสีบีสีว้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแม่น้ำเหลืองของจีนสู่ทันฟังยูนิคมเต้าอูที่เป็นหนีคมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สุนบทอยู่เมืองเหอหลานนครอินชวนเขตปกครองตนเองเผาหวยหนิงเซียของจีนมีทงนาเขียวอุ่นทุมที่กว้างไกลนักท่องเที่ยวสามารถดื่มกาแฟผักพรอยู่ในตู่ผาเต้นตามแคมป์ทงนาพร้อมทั้งได้ฟังเสียงเป็ดห้องจากทงนาผสมประสานกับเสียงดนตรีที่ผัดมาจากทางไกลมันเป็นสิ่งที่จินตนาการได้ยากว่าแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามที่มีนักท่องเที่ยวไปมาอย่างบ่ขาดสายแห่งนี้คือเป็นดิ่งเข้มที่เห็นให้สาวบ้านกังวลและหมดปัญญาสำหรับบ้านสี่สิบหลี่เตี้ยนที่สวนเต่าหยูตั้งอยู่นั้นย้อนตั้งอยู่พื้นที่ต่ำของเขตบุกฝังด้วยการระบายน้ำจากแม่น้ำเหลืองจึงบ่สามารถระบายน้ำออกอย่างโรงเรียนบวกกับว่าดินฟ้าอากาศแห้งแล้งน้ำถือระเหยอย่างนักนวงฉะนั้นจึงมีปัญหาเห็นให้เป็นดิ่งเข้มยังนักนวงหนังจังชูอิงสาวบ้านบ้านสี่สิบหลี่เตี้ยนหวนขึ้นว่าในเมื่อก่อนอยู่ในบ้านมีดินหลายตอนบ่อห้าเพียงกันมีเกลือสีขาวปกหุ่มอยู่หนาดินแล้วว่าว่าบ่อสามารถปลูกเครื่องปลูกของฝังได้ดีทั้งบ่อสามารถระบายน้ำออกได้ยังโรงเรียนสำหรับผลเก็บเกี่ยวในตลอดปีก็เป็นการเสี่ยงโชคทั้งนั้นเลยแต่การกำเนิดเกิดขึ้นของรูปแบบการผสมผสานการปลูกข้าวกับการเลี้ยงสัตว์ได้แก้ไขปัญหาดังเก่าปี2012อยู่ท้องถิ่นดังเก่าได้ทดลองค้นคว้ารูปแบบการผสมผสานการปลูกข้าวกับการเลี้ยงสัตว์โดยผ่านการสั่งทงน้ำมาตรฐานสูงปรับปรุงดิ่งเข้มด้วยการเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แบบหมุนเวียนและวิธีอื่นๆเพื่อปรับปรุงดิ่งเข้มแล้วได้สร้างระบบการปลูกฝังผสมผสานกับการเลี้ยงปูปลาและเป็ดหลังจากค้นคว้าทดลองมาเป็นเวลา10กว่าปีดินเข้มในเมืองกอนได้ฟื้นฟูความมีสีวิสีฟ้าเทอละเก่ามาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ในเขตนิคมแห่งนี้ได้สร้างระบบน้ำวนเวียนแบบวงจรปิดคือระบายน้ำจากแม่น้ำเหลืองเข้าสู่ท้องนาแล้วน้ำที่ระบายออกจากท้องนานั้นจะไหลเข้าสู่ของอ้อมนาเพื่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปูแล้วไหลเข้าสู่สะเลี้ยงป่าเลี้ยงกุ้งสุดท้ายก็ใส่ปั๊มสูบน้ำกับขึ้นสู่ทงนาใส่สำหรับปลูกข้าวน้ำที่น้ำมาจากแม่น้ำเหลืองสามารถนำใส่ได้3หอบเมียนอยู่ที่แห่งนี้ท่านเจ้าขายผู้ฮับิซอบนิคมเต้าอูในน้ำให้หูว่าทั้งนิคมได้คิดไรแล้วเห็นว่าเมื่อเทียบไซการปลูกฝังแบบดั้งเดิมแล้วระบบหมุนเวียนนี่สามารถประหยัดน้ำได้ถึงเสาส่วนหอยหา30ส่วนหอยปริมาณน้ำใส่ปุ๋ยเคมีลุลงได้กว่า40ส่วนหอยเราว่าว่าในเมื่อก่อนแม่นซอกทุกวิธีเพื่อระบายน้ำเข้าน้าให้หลายปัจจุบันแม่นเน้นใส่การน้ำใส่น้ำทุกยอดให้มีประสิทธิผลในระดับสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดด้านยอดปริมาณทรัพยากรน้ำของแม่น้ำเหลืองการยกสูงประสิทธิภาพของการน้ำใส่น้ำได้กลายเป็นหัวข้อใหม่ที่ต้องค้นคว้าอย่างละเอียดสำหรับเขตหนิงเซียแล้วทรัพยากรน้ำ
เป็นข้อกวนเจสำคัญในการพัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอไปแม่น้ำเหลืองได้ไหลผ่านดินแดนเขตนิงเซียเป็นระยะทาง397กิโลเมตรโดยได้ล่อเลี้ยงท่องเพียงนิงเซียก็ได้สั่งให้มีรูปแบบการพัฒนาของดินแดนเพื่อนนี้จากการสั่งของระบายน้ำในเมื่อก่อนฮอดการคุ้มครองและน้ำใส่น้ำยังละเอียดในปัจจุบันพฤติกรรมของประชาชนจีนในการอนุรักษ์ปรับปรุงแม่น้ำเหลืองได้เปิดกว้างออกอย่างประโยชน์ยั่งโดยผ่านการน้ำใส่ทรัพยากรน้ำแบบหมุนเวียนพร้อมกับการผสมผสานการปลูกฝังกับการเลี้ยงสัตว์น้ำที่น้ำมาจากแม่น้ำเหลืองบ่เพียงแต่ได้ระบายเข้านาเท่านั้นทั้งได้นำใส่เข้าในการเลี้ยงปูปลาและเลี้ยงเป็ดยิ่งได้เหตุให้กำเนิดรูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันใหม่ยูนิคมเต้าอี้ค่อยๆสร้างรูปแบบอุตสาหกรรมที่ผสมผสานการปลูกฝังกับการเลี้ยงสัตว์และการท่องเที่ยวข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นมาปี2025ยูนิคมเต้าอี้มีรายได้จากการปลูกข้าวได้หลายกว่า6ล้านหยวนรายได้จากการเลี้ยงปูปลาและเป็ดได้หลายกว่า1ล้านหยวนรายได้จากการท่องเที่ยวหลายกว่า7ล้านหยวนยูทั้งหอสมวิวในนิคมเต้าอี้นักท่องเที่ยวหลายคนยกโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายรูปทุ่งนาที่ตบแดงด้วยพืชชนิดต่างๆอยู่แคมป์ขวางแก้วพวกเด็กน้อยเล่นอยู่ตามหัวแคมป์น้ำเพื่อเสาะเบิ่งป่าและปูที่เลี้ยงอยู่ในของน้ำอ้อมทุ่งนาหนังชีโยเมยนักท่องเที่ยวคนหนึ่งบอกให้ฮู้ว่าตามแผนเดิมแล้วแม่นอยากมาเบิ่งรูปศิลปะตามทุ่งนาเท่านั้นแต่ในที่สุดก็ได้มาพักผ่อนย้อนอารมณ์อยู่ที่แห่งนี้พร้อมกับลูกตลอดมื้อเลยในย้ำธรรมดาลูกดำรงสีบีอยู่ในตัวเมืองบ่ค่อยเห็นทุ่งนาจึงอยากพาข้าเจ้ามาตกก้าและหาปลาเห็นฮู้ว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารแม่นเติบใหญ่ขึ้นคือแนวใดมันจะดีกว่าการลินโทรศัพท์มือถืออยู่ในเฮือนเมื่อเห็นนักท่องเที่ยวไปมาอย่างบ่ขัดสายในหนีคมนางจังชูอิงอดความดีใจบ่ได้และเว้าด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสว่าแต่ก่อนบ่เคยมีคนหลายปานนี้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและคึกคืนกว่าเก่าทุกปีชาวบ้านมีเบี้ยเฮ็ดงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นชีวิตการแบ่งอยู่นับมือนับดีขึ้นและมีความสงบใจยิ่งขึ้นปัจจุบันนางจังชูอินได้โอนสิทธิ์นำใส่ที่ดินเซาหมู่ของครอบครัวเองให้ทั้งนิคมได้หลายหาบแปดห้อยหยวนต่อหมู่ต่อปีฮอดไทยปียังได้เงินปันผลอีกในย้ำธรรมดาไปเฮ็ดเบี้ยในนิคมมีหลายหาบหนึ่งห้อยกว่าหยวนต่อมือนางบอกว่าการให้เซาที่ดินก็ได้ค่าเซาไปเฮ็ดเบี้ยก็มีค่าแห่งงานหลายหาบยิ่งความหมั่นเทียงกว่าเก่าหลายจากการปรับปรุงดินเค็มฮอดการพัฒนาเกษตรกรรมแบบหมุนเวียนจากการปลูกฝังเพียงอย่างเดียวฮอดการพัฒนาเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแบบเสื่อมยงเข้ากันน้ำหยดหนึ่งจากแม่น้ำเหลืองได้ถึกน้ำใสอย่างมีประสิทธิผลสูงอยู่ที่แห่งนี้ทั้งเป็นสักขีพยานให้แก่การเปลี่ยนแปลงของวิธีการน้ำใสน้ำอยู่ท่องทิ้งแห่งนี้นี่ก็เป็นพฤติกรรมที่มีสีบีสีฟ้าของภาษาสนจีนในการค้นคว้าและปรับปรุงแม่น้ำเหลืองในตลอดหลายงานหลายสิบปีผ่านมานี้ให้ไหลทรัพยากรน้ำของแม่น้ำเหลืองที่มีจำกัดเสื่อมขยายประสิทธิผลหลายกว่าเก่าในขณะเดียวกันที่ป้องกันความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังสามารถค้ำสู่การพัฒนาการผลิตและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นน้ำอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานหักฟังพันใบนั้นแม่นแบบอย่างหนึ่งที่มีสีบีสีว้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแม่น้ำเหลืองของจีนสำหรับเนื้อในรายการสีแสงแห่งยุคในมือนี้พวกเขาได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังด้วยดีเสมอมามาฮอดนี่เวลาของรายการสีแสงแห่งยุคในมือนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากกันจะพิธีรายการให้ทานได้หับฟังเพลงจีน2เพลงและไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาทานไปก่อนขอความสุขสุขดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกทานสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและ

0: เสียงเพลงมวล
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนและลาว
0: ตามสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮาแพงสบายดีคุณแพง
1: สบายดีเกษณาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีหุ่มแพงและเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และก็เป็นบทเรียนเป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมาล้มกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็สามารถรับรู้ประเทศจีนได้หลายขึ้นตึมอีก
0: อย่าลืมหลังจากฟังรายการแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินรายการทั้งสองคนตึมอีกแมนสามารถติดต่อหาพอดเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงว่าโซทันฟัง
1: เจ้าสำหรับช่องทางทวิตที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นมาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ถึงอีกที่ youmanlaos@cri.com.cn
0: ในตอนผ่านมาหลายการเท้าได้นำเสนอเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นยังวงไว้อยู่อลกมาหลายนี้อากาศอยู่นครหลวงปักกิ่งก็เริ่มสูงขึ้นฮอด38องศาแล้วฮู้สึกว่าอกอ้าวอีหลีคิดว่าอยู่แล้วแห้งจะร้อนแห้งเนาะ
1: โอ้แม่นแท้อากาศอยู่ปักกิ่งนี่ถือว่าร้อนขึ้นอีหลีท่านผู้ฟังถ้าว่าเทียบใส่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของเรานี่ถือว่าปัจจุบันนี้อากาศปักกิ่งนี่ร้อนกว่าอยู่ลาวแล้วเกษณะเพราะว่าอยู่ลาวหรือว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้อากาศอุณหภูมิเฉลี่ยนี่ก็อยู่ที่สูงสุดในแม่น35-32องศาเท่านั้นย้อนว่าระยะนี้เข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแล้วอยู่ลาวจึงเฮ็ดให้อากาศบ่ร้อนหลาย
0: ถ้าสภาพอากาศร้อนแบบนี้ก็จะเฮ็ดให้คนเฮามีเหงื่อไหลจนเสื้อผ้าติดผิวผู้สึกมดมัดอยู่ยากวิธีคลายร้อนต้องได้อาบน้ำหรืออยู่ในห้องในเฮือนที่มีเครื่องปรับอากาศจึงจะรู้สึกอยู่ได้สบายเนาะ
1: แมนพิเศษอยู่ลาวมีแต่สองฤดูคือฤดูฝนและก็ฤดูแล้งคือระยะนี้แมนอยู่ในระยะฤดูฝนนี่ก็จะไข้กลัวแต่ก็รู้สึกร้อนอบอ้าวเช่นกันถ้าหากว่าฝนตกถิ่มระยะห่างโดนจนเกินไปเกษณะ
0: นอกจากคนเฮาที่มักอาบน้ำเพื่อคลายร้อนแล้วสัตว์ชนิดต่างๆก็มักอาบน้ำเช่นกันคือเมื่อร้อนและยาที่อากาศร้อนบรรดาสัตว์ต่างๆเช่นหมาช้างงัวควายลิงและอื่นๆก็ล้วนแต่จะมักอาบน้ำเพื่อคลายความร้อนเช่นกัน
1: และเมื่อเว้าถึงเรื่องอาบน้ำนี้ท่านมาหุ่มเพลงก็ได้เห็นข่าวว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนนี่ก็มีการอาบน้ำเช่นกันคือกันกับรถเก่งหรือว่ารถน้อยทั่วไปซึ่งพวกเขาก็เอิ้นว่าการล่างรถละสมเพราะว่าแต่ละเทื่อที่ขี่รถไฟความเร็วสูงหรือว่าเห็นขบวนรถไฟแต่ละครั้งนี่ก็ล้วนแต่เห็นด้านนอกของรถไฟนี่สะอาดงามตาทุกครั้งบ่ค่อยเห็นรถไฟที่มีความเปื้อนขี่ฝุ่นขี่ตมติดจะเคลือเลย
0: แมนมีหลายคนอาจจะมีความรู้ดีหลายเกี่ยวกับการล่างรถแต่อาจจะบ่ได้มีความรับรู้เกี่ยวกับการล่างรถไฟความเร็วสูงเนาะพิเศษในระยะนี้ใกล้จะฮอดระยะฝนพักเฮียนระดูฮ้อนแล้วการไปมหาสู่กันของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทั้งหลายจะเพิ่มหลายขึ้นกว่าระยะปกติและก็เป็นระดูฝนอีกขบวนรถไฟที่แล่นด้วยความเร็วสูงก็มักจะมีขี้ตมหรือขี้ฝุ่นคิดได้ง่าย
1: ซึ่งการล่างหรือว่าการอาบน้ำให้รถขนาดน้อยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายแต่ว่าการล่างรถไฟความเร็วสูงที่มีขนาดทั้งใหญ่ทั้งยาวนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและก็ยุ่งยากพอสมควรไอ้แต่ว่าอยู่จีนการล่างรถไฟความเร็วสูงนี่สามารถล่างทั้งอยู่ด้านนอกแล้วก็อยู่ในก็ได้ถ้าว่าล่างอยู่ทั้งนอกนี่ก็สามารถล่างแล้วก็นำออกไปตากแดดเพื่อให้มันแห้งได้เลย
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าสบายใจหลายเนาะตามข้อมูลที่ได้ให้ฮู้ว่าด้วยการกวาดการและส่งแปลงรถไฟความเร็วสูงที่เกี่ยวข้องภายหลังกระบวนรถไฟความเร็วสูงฟู่ชิงแล่นเป็นเวลา48ชั่วโมงหรือระยะทางการแล่นรถนี้ถึง 9,900 กิโลเมตรแล้วก็ต้องได้ล่างทางด้านนอกของกระบวนรถเทื่อหนึ่งและเมื่อเขาสู่การขนส่งย้ำพักเฮียนระดูห้อนนี้เที่ยวรถไฟก็ได้เพิ่มหลายขึ้นและก็จะต้องเพิ่มการล่างตู้รถไฟน้ำอีก
1: ม่นแล้วเวลาอาบน้ำให้ขบวนรถไฟก็เหมือนเด็กน้อยที่ฟังควมหรือว่าหู้ควมการแลนเข้าสู่อุโมงค์ล่างรถแบบอัตโนมัติแล้วเครื่องสีดน้ำฟอยทูตู้ทั้งเทิงทั้งลุมด้านซ้ายด้านขวาก็แม่นเริ่มเฮ็ดเวียกบ่ฮอด5นาทีก็สามารถล่างขบวนตู้รถไฟที่มีน้ำลักหลายห้อยต้นจนสะอาดกลายเป็นสามารถเป็นแว่นแยงได้พุ่นล่ะ
0: ถือว่าเป็นการบริการแบบ VIP และอัศรินยานอกใส่เวลาเพียง5นาทีก็สำเร็จแล้วและถ้าอากาศดีก็ตากแดดได้เลยประสบการณ์อาบน้ำคือกับคนหันแล้
1: แมนบางเทื่ออยู่ต่างประเทศก็เจ้าอาจจะยังใส่โดรนสำหรับการล่างรถไฟอยู่ซึ่งเป็นการใส่แห่งงานหลายเสียเวลาและก็มีความซับซ้อนหลายกว่า
0: ท่านผู้ฟังเฮียแพงมาฮ้อนี่พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลงมัวมวนจากไร้กันก่อนเนาะเราจึงก็มาลงกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขของ

0: ขณะนี้ท่านผู้อ้ําให้เกียรติตามหาฟังรายการล้มดีมีประโยชน
1: ์ด้วยมีพ่อเฮาทั้งสองกฤษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดําเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันป่ายหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: เจ้าท่านผู้ฟังในตอนต้นรายการผู้ดําเนินรายการได้ร่วมกันถึงการบริการล่างรถไฟความเร็วสูงคือภายหลังที่แล่นฮอดระยะเวลาประมาณ48ชั่วโมงก็ต้องได้มีการล่างเทื่อนึงมีหลายคนอาจจะคิดว่าห่างกันเวลาสั้นๆก็ต้องได้ล่างแล้ววะอาจจะบ่มีความจําเป็นหรือว่าเสียเวลาเสียแฮงล่าแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นที่สุด
0: แม่นแล้วอันนี้บ่แม่นเฮ็ดเพื่อแสดงเทคโนโลยีด้านวิชาการใดหนึ่งไม่มีสาเหตุในด้านต่างๆเพราะว่าระยะทางการแล่นรถของรถไฟความเร็วสูงของจีนมีหลายกว่า 40,000 กิโลเมตรความระยะทางทั้งหมดของโลกหลายกว่า70ส่วนห้อยแสดงว่าแต่ละมื้อจะมี10ล้านเทื่อคนเลือกออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง
1: ก็เปรียบเหมือนดังห้างสรรพสินค้าใหญ่หรือว่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแต่ละมื้อนี่ก็สิมีคนจำนวนหลวงหลายเข้าไปเที่ยวไปเลาะเล่น

0: ทะเลที่มีลมพัดเปียกซุ่มไปฮอดเขตตะวันตกเฉียงเหนือที่มีฝนละอองของขีดซ้ายย้อนแล้วนั่นสั้นรถไฟจึงเปื้อนได้ง่ายหลังจากเปื้อนแล้วบ่เพียงแต่บ่งามสาเหตุที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งแม้นจะสร้างภัยอันตรายที่แฝงซ่อนด้านความปลอดภัยอีกด้วย
1: แม่นแล้วเพราะว่าถ้าข้างนอกของรถไฟคงไว้สูงเปื้อนตัวอย่างว่าคือขี้ตมติดเป็นจำนวนหลวงหลายอาจจะรบกวนเครื่องสัญญาณของรถไฟคงไว้สูงกระทบต่อระดับความแม่นยำของสัญญาณฉะนั้นการล่างรถไฟคงไว้สูงนี้ถือว่ามีความจำเป็นแม่นเรียกงานที่ต้องรับประกันด้านการดำเนินงานอย่างมีความปลอดภัย
0: เทคโนโลยีด้านการล่างรถไฟความไวสูงของจีนแม้นได้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการก่อสร้างเพื่อนฐานความล่างของจีนเป็นอย่างดีเพื่อสร้างห้องอาบน้ำเฉพาะกิจให้แก่รถไฟความไวสูงคณะค้นคว้าวิทยาศาสตร์ทางรถไฟของจีนจึงได้พยายามอย่างสุดขีดยกตัวอย่างคืออุโมงค์ล่างรถไฟความไวสูงฝูชิงของจีนก็เหมือนดังห้องอาบน้ำระดับสูงที่สร้างให้เฉพาะรถไฟเป็นพิเศษรถไฟค่อยๆแล่นเข้าอุโมงค์ด้วยความไว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เหมือนดังคนเฮาย่างเข้าห้องอาบน้ำแบบสบายๆหั่นแล้ว
1: แม่นแล้วแต่สิ่งที่บ่คือกับการอาบน้ำของคนเฮาก็แม่นพวกเฮาอาบน้ำก็ต้องได้อาบด้วยตัวเองบ่แม่นอาบแบบอัตโนมัติคือกับรถไฟคมไว้สูงเข้าสู่อุโมงค์ซึ่งได้มีการติดตั้งเครื่องแบบอัตโนมัติพอเมื่อได้รับสัญญาณแล้วเครื่องสีดน้ำก็เริ่มเฮ็ดเวียกจากนั้นก็สีดน้ำยาล้างรถหรือว่าโฟมเฉพาะใส่ตัวรถต่อด้วยฟอยล์เซตทูแบบอัตโนมัติก็เหมือนกับพนักงานอนามัยที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากถึงลงลุมจากท้ายหาครัวล้างทุกจุดอย่างสะดวกสำหรับการออกแบบพิเศษของรถไฟความไวสูงฟูซิงนี้จุดแย่ที่ล้างบ่ถึงก็มีพนักงานใส่เครื่องมือมาล้างคืนฮอบ2ซวยเพื่อประกันให้ถึงทุกแจขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ได้ล่างสะอาดดีแล้วรถก็จะแล่นผ่านซองเรียกว่าเป็นซองล้มเป่าให้รถแห้งก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จ
0: และหลังจากอาบน้ำแล้วยังมีขั้นตอนกวาดกาเต็งนี้รถน้ำอีกโดยจุกวิศวกรกวนจักกระบวนรถไฟความไวสูงจะดำเนินการกวาดกาหอบด้านยูเทิร์นตู้รถไฟถ้าบนใต้มีชุดสำรวจเปเพก็ทำการสมแบ่งคืนในทันทีขั้นตอนการล่างรถตามมาตรฐานที่มีวิทยาศาสตร์และความใส่ใจกวาดกาอย่างละเอียดหลังการดำเนินงานทุกๆ48ชั่วโมงเป็นประจำทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้รถไฟความไวสูงสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วยสมรรถภาพที่ดีที่สุดส่วนน้ำที่ใส่มาล่างรถนั้นมันได้พันระบบบันปาน้ำแล้วหมุนไส้น้ำมาไส้ล่างรถคืนในขั้นตอนเบื้องต้นนั่นอีก
1: โอ้ถือว่าดีหลายเนาะทั้งรับประกันความปลอดภัยของการแล่นรถและชีวิตของผู้โดยสารทั้งสามารถประหยัดน้ำได้ดีอีกด้วยสมพอว่าเทเลเชื่อที่เห็นรถไฟความไวสูงก็เลื่อนแต่เห็นสภาพที่สะอาดจบงามจนสามารถเพิ่งแยงใส่ปันแวนได้ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี่พวกเราพักกันจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเราตื่มแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอนำท่านกับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีขุมแพงและเกษณะตามนั้นรายการสู่ท่านฟัง
1: ฟังยังยิ่งว่าบทเพลงที่พวกเราเปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบันเทิงมนต์ซึมผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติฟังรายการพวกเราอยู่ในขณะนี
0: ้บางกินีผู้ตามนั้นรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับสาเหตุและขั้นตอนของการล่างรถไฟความไวสูงคิดว่าท่านผู้ฟังบรรดาท่านล้วนแต่มีความสนใจหลายเนาะ
1: แมนคือกับผมแพงก็มีความสนใจหลายแต่ก่อนก็เคยคิดอยู่ว่าเป็นหยังรถไฟความไวสูงจึงว่าสะอาดอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันจึงฮู้แคลก็เข้าใจคำศัพท์ที่ว่าการอาบน้ำแบบอัตโนมัติผมแพงคิดว่าแมนเครื่องอาบน้ำสำหรับคนเฮาโดยเฉพาะเป็นผู้ขี้ข้านที่บ่มักอาบน้ำพันมีเครื่องอัตโนมัติที่จริงแล้วก็แมนการอาบน้ำหรือว่าการล่างรถไฟแบบอัตโนมัตินั่นเอง
0: แมนแล้วเทคโนโลยีด้านการล่างรถไฟความไวสูงนี้ก็ได้เฮ็ดให้ชาวเน็ตทั้งหลายมีความสนใจเช่นกันและขบวนรถไฟลาวจีนก็ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการล่างรถของจีนเช่นกันส่วนหลายแมนจะล่างและกวาดการส่งแบ่งอยู่สถานที่หรือศูนย์ส่งแบ่งที่ตั้งอยู่นครหลวงเมียนจันเลย
1: ย้อนได้รับผลประโยชน์จากขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานต่างๆจากจีนการนำใช้เทคโนโลยีวิชาการแบบนี้จึงได้สร้างความปลอดภัยให้แก่การไปมาหาสู่กันของประชาชน2ประเทศก็คือนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็คือการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างลาวจีนผ่านทางรถไฟลาวจีนจีนลาวทั้งทิศเหนือของเส้นทางรถไฟลาวจีนก็เริ่มตั้งแต่นครคุนหมิงแขวงยูนานไปจนถึงนครหลวงเมืองจันทน์ของประเทศลาวมีความยาวทั้งหมดนี่แม่น 1,035 กิโลเมตรมีสมญานามว่าเส้นทางค้ำนับตั้งแต่การวางแผนตั้งแต่หัวที่เส้นทางรถไฟลาวจีนก็ได้บรรลุจุดประสงค์ความมุ่งหวังของ2ประเทศในการล่วงเลิกกันร่วมมือกันตามข้อริเริ่มร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทาง
0: ตามองค์การภาษีคุนหมิงเปิดเผยให้ฮู้ว่านับแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนเปิดบริการมาพอดวันที่30มิถุนายนแล้วนี้มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าบรรลุถึง 94,280 ล้านเหรียญกระบวนรถไฟขนส่งสินค้าสากลแล่นรถได้ทั้งหมดหลายกว่า 22,000 ขบวนใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุ 17,160 ล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 33.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายบทบาทที่เป็นเส้นทางค้ำของสินทันรถไฟลาวจีนได้เสิร์ฟต่อเห็นได้ชัดเจนระดับการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกันของภาคพื้นได้รับการยกสูงขึ้นย่ำแห่งเทียง
1: ด่านภาษีคุนหมิงยังได้แจ้งให้ฮู้ตื่นอีกว่าในไตรมาสที่1ปี2026มูลค่าสินค้าขาเข้าขาออกผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนมีถึง6.81 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 62.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025สร้างสถิติสูงสุดในรอบใหม่ในระยะเดียวกัน
0: นับแต่เปิดน้ำใส่ในเดือนธันวาคมปี2021เป็นต้นมามาฮอดวันที่7เมษายน2026ยอดมูลค่าสินค้าขาเข้าขาออกผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนทะลุเกิน80ตื้อหยวนสินค้าขาเข้าขาออกได้เพิ่มจากหาห้อยกว่าสนิดในระยะเบื้องต้นของการเปิดน้ำไส้เป็น 3,800 ห้อยกว่าสนิดหับไส้วิสาหกิจ 6,000 กว่าแห่งในทั่วประเทศจีนน้ำผลประโยชน์มาให้19ประเทศและเขตแคว้นสนับสนุนทั้งลาวไทยและประเทศอื่นๆ

0: เส้นทั้งรถไฟลาวจีนพร้อมกลายเป็นส่งทางการค้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยขนส่งผลิตภัณฑ์จีนไปสู่ทิศใต้และขนส่งผลิตภัณฑ์จากอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ
1: และนับมาฮอดวันที่27พฤษภาคม2026ทางรถไฟลาวจีนได้เปิดบริการแล่นรถโดยสารหลายกว่า 100,000 ขบวนได้ขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งหมดเป็น 73.38 ล้านเทือคนผู้โดยสารสากลจาก120กว่าประเทศและเขตแคว้นจำนวน 840,000 เทือคนได้เดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศด้วยขบวนรถไฟข้ามชาติซึ่งได้สุขยู่การบริโภคของแขนงการต่างๆที่เรียบอยู่ตามเส้นทางรถไฟสายนี้เส้นมาสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมห้านอาหารเป็นต้นได้เติบโตรายกว่า35ส่วนหอยได้กระตุ้นพลังแห่งใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคพื้น
0: ถือว่าเป็นการหัวมือที่ได้รับมาผลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างหลากหลายเอาเล่าหุ่มแพงว่ามาฮอนนี่พักลงกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนแล้วจึงกลับข่าวสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยเกียรติติดตามหับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็เข้าสู่และยาไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ลงกันเกี่ยวกับขั้นตอนและเทคโนโลยีด้านการจัดการล่างรถไฟความเร็วสูงพร้อมทั้งได้ยกให้เห็นมากผลของขบวนรถไฟสากลลาวจีนที่เปรียบเมืองเซ็นทั้งคำและผ่านรายการเมื่อนี้พวกเขาก็ได้มีความหับหู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของจีน
0: แม่นแล้วในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะนับแต่ได้เปิดบริการของรถไฟลาวจีนเป็นต้นมานี้รถไฟก็ได้กลายเป็นเครื่องมือและก็วิธีการออกเดินทางที่สำคัญสำหรับประชาชนลาวกลายเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่ปราศจากบ่ได้ในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวไปแล้ว
1: แม่นแล้วผู้ดีเข้าใจดีจึงจะสามารถนำใช้ได้ดีและให้

0: จะความเดินทั้งในขบวนรถไฟสายนี
1: ้ถูกต้องที่สุดพิเศษในปัจจุบันคนลาวนับมือนับลายก็ได้มีส่วนร่วมในเวียกงานที่เกี่ยวข้องกับรถไฟหรือว่าทางรถไฟทางต้องมีความพยายามในการค้นคว้าหำเหียนความรู้เกี่ยวกับรถไฟหรือว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนจึงจะสามารถประกอบส่วนเข้าในเวียกงานทางรถไฟและรถไฟความเร็วสูงนี้ได้ดีซึ่งปัจจุบันนอกจากการสมใส่การบริการอย่างสะดวกสบายแล้วก็ยังมีพนักงานลาวจำนวนบ่น้อยที่ได้ประกอบอาชีพอยู่นำวิสาหกิจรถไฟจีนลาวนอกจากนั้นก็มีลูกหลานของประชาชนจำนวนหลวงหลายได้ตื่นตัวสมัครเข้าเฮียนที่วิทยาลัยทางรถไฟลาวจีนที่สร้างตั้งขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อีกด้วย
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามนั้นรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ที่ตามฮักฟังพวกเขาสองคนล้มกันเตะต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮักฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี้
1: และภายหลังที่ฟังรายการของเราแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นหยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่มก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: สำหรับมื้อนี้เกษนานและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใช้ให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมบังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
1: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรสายผู้หิมาลัยตั้งอยู่เขตใต้

จากทิศเหนือฮอดทิศใต้กว้าง2,500-3,000กิโลเมตรเสรีแล้วสูงแจกระดับหน้าน้ำทะเล6,200เมตรสายภูหิมาลัยแม่นภูที่สง่าผ่าเผยและสูงที่สุดในโลกซึ่งประกอบด้วยภูหลายสายขนานกันจากทิศเหนือฮอดใต้แม่นภูหิมาลัยใหญ่ภูหิมาลัยน้อยและภูสิวาลิกสายภูทุกต่อแม่นสายภูหิมาลัยใหญ่มีจอมภูที่สูงกว่า 7,000 เมตรถึง40แห่งในนั้นจอมภูจุมลังมาตั้งอยู่ซ้ายแดนจีนกับเนปาลสูงแจกระดับหน้าน้ำทะเล 8,844.43 เมตรแม่นจอมภูที่สูงที่สุดในโลกมันเหมือนดังธาตุพีระมิดที่สวยงามตั้งอยู่ตอนกลางของสายภูหิมาลัยซึ่งได้น้ำมาหยดว่าขั้วโลกที่3ของหน่วยพิภพสายภูหิมาลัยแม่นภูที่นุ่มที่สุดในหน่วยพิภพเพราะว่ามันกลายเป็นสายภูที่ยิ่งใหญ่แนวนี้มาได้เพียงแต่หลายแสนปีเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็ยังสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆท่านฮู้บ่คำว่าหิมาลัยในภาษาทิเบตหมายความว่าทินกำเนิดหิมะทั้งจอมภูที่สูงกว่า 7,000 เมตรนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปีและมีล้านน้ำก้ามอย่างกว้างขวาง

้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนขวมงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

หรือแก้ไขภัยน้ำท่วมตามเล่าลือกันว่าภายหลังกษัตริย์หวงตีแล้วได้เกิดมีหัวหน้ากลุ่มก๊กเหลาที่มีชื่อเสียง3คนชื่อว่าเหยาชุ่นและหยูคือในระยะยาวปกครองแม่น้ำเหลืองเกิดภัยน้ำท่วมซึ่งได้สู่ทางบ้านเฮือนประชาชนต้องได้ย้ายไปอยู่ทั้งต้นไม้และจอมภูน้ำท่วมในน้ำมาซึ่งภัยพิบัติอันห้ายแห้งมาสู่ประชาชนในข่าวนั้นเหยาหัวหน้าของกลุ่มก๊กเหลาเหยียนหวงให้ผู้ที่ชื่อว่ากวนไปแก้ไขภัยน้ำท่วมกวนนำใช้วิธีอัดตันน้ำแต่บ่สำเร็จหลังจากเหยาแล้วชุ่นที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มก๊กเหลานั้นไม่ประหารกวนแล้วสร้างให้หยูลูกของกวนไปแก้ไขภัยน้ำท่วมหยูได้ถอดถอนเอาบทเรียนทางหลบของกวนเปลี่ยนมาใช้วิธีที่ให้น้ำท่วมไหลไปสู่ทะเลตามทิศทางน้ำหยูเฮ็ดเวียกอย่างตุมันภาคเพียนตามเล่าลือกันว่าเราแก้ไขภัยน้ำท่วมเป็นเวลา13ปีเที่ยวไปเที่ยวมาเคยพันเฮือนต้น3เทื่อแต่ก็บ่ได้แวกเข้าไปเลยในที่สุดหยูก็ได้แก้ไขภัยน้ำท่วมยามสำเร็จผลคนทั้งหลายย่องยอคนงามความดีของหยูนับถือเพิ่นว่าต้าหยูแปลว่าหยูที่ยิ่งใหญ่ย้อนอีได้แก้ไขภัยน้ำท่วมยามสำเร็จผลจึงได้รับความหักแพงจากประชาชนชุ่นก็เสนอให้หยูสืบทอดตนเองซึ่งได้รับความเห็นดีจากหัวหน้าก๊กเหลาต่างๆหลังจากชุ่นเสียชีวิตแล้วหยูก็ได้กลายเป็นหัวหน้าของก๊กเหลาต่างๆเวลานั้นภัยน้ำท่วมได้ถือควบคุมไว้ต้นไม้ใบหญ้าดกหนาสัตว์ป่าออกมาทำให้ประชาชนหยูก็แต่งค้นไปสอนประชาชนบุกเบิกดินปลูกฝังเฮ็ดให้ไถนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนค่อยๆสงบลงหยูก็ได้ก่อสงครามต่อเผ่าม่งเพื่อกีดความบ่ให้ข้าเจ้าเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำเหลืองอันได้เฮ็ดให้ฐานะบทบาทของเผ่าหัวชาตินั้นมั่นคงอยู่ภาคกลางของจีนหลังจากหยูปกครองประเทศอำนาจของหัวหน้ากลุ่มก๊กเหลานั้นใหญ่กว่าเก่าอย่างหลวงหลายประมาณปี2070ก่อนคศหยูได้สร้างตั้งราชวงศ์เซียซึ่งเป็นราชวงศ์ธรรมิตในประวัติศาสตร์ของจีนหลังจากหยูเสียชีวิตแล้วฉีลูกซ้ายของหยูได้สืบทอดตำแหน่งของหยูจึงเฮ็ดให้ก๊กเหลาเหยาคู่ชื่อขัดข้านหลังจากฉีเอาชนะเหยาคู่ชื่อแล้วฐานะบทบาทของเราได้รับการยอมรับจากก๊กเหลาต่างๆแต่นั่นมาระบอบสืบทอดราชบัลลังก์ได้เข้าแทนระบอบโอนราชบัลลังก์นับแต่เจ้าชีวิตหยูฮอดเจ้าชีวิตเจียในราชวงศ์เซียทั้งหมดมีเจ้าชีวิต17องค์ปกครองประเทศ471ปีจันทคติที่สอดคล้องกับความต้องการของการผลิตกสิกรรมที่ชาวราชวงศ์เซียสั่งขึ้นนั้นได้นำใช้เวลาโดดนานชาวราชวงศ์เซียยังได้ลอกแบบรูปของสัตว์มาสร้างหม้อสามขาด้วยทองสำริดตั้งชื่อว่าเตียงเฮ็ดให้ประวัติศาสตร์จีนจากสมัยหินใหม่เข้าสู่สมัยทองสำริดเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของราชวงศ์เซียชื่อว่าเฉียพระองค์เป็นคนใจโหดร้ายประชาชนเครียดสังพระองค์ที่สุดเวลานั้นแคว้นชางที่อยู่ยานได้แม่น้ำเหลืองนั้นเข้มแข็งขึ้นแล้วส่งทหารไปปราบราชวงศ์เซียในประมาณปี1600ก่อนคศสามตั้งราชวงศ์ชาง

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. 5:24 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
1: ตะเกียงพระราชวังฉางซินตะเกียงในสมัยบูฮั่นของจีนมีหลายชนิดในนั้นตะเกียงที่เฮ็ดเฉพาะให้พระราชวังนั้นแม่นสวยงามปานีตที่สุดตะเกียงพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นก็แม่นตะเกียงที่ล้ำ

บอนหัวและแขนของนางสนมสามารถเอาออกมาล้างให้สะอาดจานของตะเกียงนี่สามารถหมุนได้คมสามารถเปิดปิดทั้งสามารถปรับความหุงของตะเกียงและมุมเยื้องแสงของตะเกียงตะเกียงพระราชวังนี่บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นระดับศิลปะเท่านั้นและยังมีคุณประโยชน์น้ำใจตัวจริงหลักวิทยาศาสตร์ที่ปรับอากาศให้สะอาดและหุบนอกที่สวยงามผสมประสานกันได้แสดงให้เห็นฝีมือล้อล้อมและเฮ็ดโลหะผสมที่สูงในสมัยบูฮั่น

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแฮงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
2: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง
3: ภูหลูซานภูหลูซานตั้งอยู่ภาคใต้เมืองจิ่วเจียงแขวงจางซีทิศเหนือมีแม่น้ำยางซีเกียงทิศตะวันออกมีหนองโพหยางการคมนาคมสะดวกมีชื่อเสียงย้อนความสง่าผ่าเผยแปลกประหลาดทุรกันดารและสวยงามแม่นแหล่งท่องเที่ยวและบ้อนพักฮ้อนที่มีชื่อเสียงของจีนและของโลกปัจจุบันได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมของโลกจอมภูแต่ละจอมของภูลูซานสูงสง่าอยู่ทั้งภูมักมีเมฆและหมอกเรื่อยๆจอมภูลักคือจอมภูข้านหยางสูงจากระดับน้ำทะเล 1,474 เมตรภูลูซานมีบ่อนท่องเที่ยวหลายที่สุดน้ำบ่อสามสันหรือสันเตียเฉียนพาหัวมังกรหรือล้มเฉายาต้นสามสมบัติหรือสันเปาชุจองภูหาภูเถาหรืออูเหล่าเฟิงถ้ำเทวดาหรือเซียนเหรินตุและปากฮันโผมีชื่อเสียงหลายน้ำบ่อสามสันน้ำบ่อสามสันหรือสันเตียเฉียนแม่นทิวทัศน์มหัศจรรย์ที่สุดของภูลูซานสูง100กว่าเมตรตามภูแบ่งเป็น3สันคือสันถึงสันกลางและสันลุงสนั่นจึงเอื้อนว่าน้ำบ่อ3สันน้ำไหลลงมาจากภูที่สูงสันเหมือนผ่ากั้งแขวงไว้อยู่ทั้งท้องฟ้าสนั่นมันยังมีชื่อว่าน้ำบ่อผ่ากั้งน้ำปากฮันโผปากฮันโผตั้งอยู่ทั้งภูฮันโผต่อหน้ากับหนองโผหยางเป็นบ่อนเหมาะสมที่สุดสำหรับการส้มตะเบนพ่นขอบฟ้าต้นสามสมบัติต้นสามสมบัติแม่นต้นไม้เก่าแก่ที่สูงขึ้นอยู่ท้องฟ้าสามต้น

หารจีนอาหารจีนบ่เพียงแต่มีหลากหลายภายมากสนิทและยังมีจุดพิเศษที่สีกินรสชาติและรูปด้วนแต่ดีย้อนว่าจีนมีดินแดนของ

เครื่องป่าของดงดินฟ้าอากาศแต่ความสิ้นเคยดำรงชีวิตของแห่งต่างๆบ่คือกันสำนันความหมักของคนก็บ่คือกันเช่นคนภาคใต้มักกินจางแต่คนภาคเหนือภาคมักกินเค็มคนเสฉวนมักกินเผ็ดคนชันซีมักกินส้มเมื่อเป็นแนวนี้จึงก็มีอาหารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆในนั้นอาหารหลูอาหารสวนอาหารควายยางและอาหารเยื่อแมนซีระบบอาหารของจีนอาหารหลูยังเอื้อนว่าอาหารชานตงมีชื่อเสียงในด้านขัวไว้ขัวซ่าเจินและต้มอาหารการเห็ดแกงพักและแกงน้มแกงอาหารหลูที่มีชื่อเสียงแมนต้มไก่เต๋อโจปลาในแม่น้ำเหลืองหวานสมและเนื้อเอิญอาหารเยื่อยังเอิญว่าอาหารกวางตงซึ่งมีวัตถุดิบหลายและมีหลายชนิดเอาใจใส่ความแซ่บความนุ่มของอาหารอาหารกวางตงที่มีชื่อเสียงมีกุ้งน้อยขัวใส่น้ำมันอบหมูน้อยและเอื่นอาหารสวนคืออาหารเสฉวนมีจุดพิเศษที่เฮือนเผ็ดใส่น้ำมันหลายและมีรสชาติเค็มข้นอาหารแบบยางนี้สิ้นหมูรสชาติตาขัวไก่กับหมากเผ็ดไก่สารพัดรสเต้าหู้ของแม่ตู้นาลายและเอื่นอาหารควายยางได้ห้มส่วนจุดเด่นของอาหารยางโจวเจือจางควายอันและแห่งเอิญที่อยู่แคมแม่น้ำควายเหือและยานใต้แม่น้ำยางสิเกียงซึ่งมีจุดพิเศษคือเอาใจใส่น้ำการเลือกวัตถุดิบเอาใจใส่การใส่ไฟและความสวยงามของรูปอาหารอาหารที่มีชื่อเสียงมีไก่ขอทานเป็ดน้ำเค็มแกงลูกสิ้นและเส้นปูและเอิญนักท่องเที่ยวที่ไปนครหลวงปักกิ่งธรรมดาแล้วต้องเซมเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงจะมีสีแดงสิ้นนุ่มรสชาติเข้มข้นมีไขมันแต้มบ่มันพอดห้างอาหารเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดแมนเฉวียนจื่อเต๋อ

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
2: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน
3: เจ้าสวีดอูปาปามโจกช่างแม่นกกเหล่าบูฮานที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ย่านใต้แม่น้ำเหลืองบรรพบุรุษของกกชามซือว่าเชี่ยตามเล่าลือกันว่าแม่ของเราหลังจากกินไข่ของนกแอ่นแล้วจึงได้เกิดเราทมิดกกชางย้ายไปย้ายมาเรื่อยๆหลังจากผ่านเกิงย้ายราชธานีไปอินอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอันหยางแขวงเฮอหนานในปัจจุบันราชวงศ์ชางได้เกิดมีสภาพที่ฟื้นฟูความเจริญหงเหืองในสมัย50กว่าปีที่อู่ติงเป็นเจ้าชีวิตนั้นราชวงศ์ชางเข้าสู่ระยะที่เข้มแข็งและเจริญหงเหืองที่สุดเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชางซือว่าเจ้าเอาแต่เสพสุขสำราญบ่สนใจน้ำความทุกข์ยากลำบากของประชาชนพระองค์ได้เลี้ยงนกและสัตว์ที่ล้ำค่าที่ท้องถิ่นต่างๆถวายให้ก็สั่งแทนดูไทยเพื่อใส่มาสะสมเพชรหญิงจินดาที่นับบ่ถ้วนพระองค์ถอกเหล่าใส่ในสะแขวนสิ้นอยู่ทั้งกกไม้พระองค์เป็นเจ้าชีวิตที่โหดร้ายใช้วิธีทรมานต่างๆต่อผู้ที่ขัดขานพระองค์ได้ประดิษฐ์สร้างวิธีทรมานชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเผาลวกคือเอาเสาท้องที่ท่าไขมันเต็มแล้วนั่นไว้อยู่ทั้งไฟที่เผาด้วยทานบังคับให้นักโทษย่างอยู่ทั้งเสานักโทษยืนบ่ได้ก็ตกลงกองทานแดงๆตายอย่างน่าอำมาตย์ความโหดร้ายของเจ้าชีวิตเจ้าเฮ็ดให้ราชวงศ์ชางดับสูญอย่างวองไวในข่าวนั้นกุ๊กเหล่าเจ้าที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ลู่แม่น้ำเว่ยเฉยนักมือดับเข้มแข็งขึ้นแต่เดิมแคว้นเจาเป็นเมืองขื่นของราชวงศ์ชางเจ้าชีวิตเวิร์นของแคว้นเจาตัดสินใจต้องปกครองเมืองของตนให้ดีพันเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมปฏิบัติต่อราษฎรอย่างเมตตากรุณาน้ำใส่ผู้ที่มีความหู้ความสามารถโดยมีจางไทกรมซ้อยเหลือเจ้าชีวิตเวิร์นและอู่ของแคว้นเจาปะปงการเมืองและการทหารต่อภายในพัฒนาการผลิตเฮ็ดให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขต่อภายนอกเอาสนักกกเหล่าต่างๆขยายอาณาเขตเรื่อยๆในระยะกลางของศตวรรษที่11ก่อนคศเจ้าชีวิตอู่ของแคว้นเจาได้ร่วมมือกับกกเหล่าของภาคตะวันตกและภาคใต้โจมตีเจ้าชีวิตเจ้าของราชวงศ์ชางสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างดุเดือดอยู่มู่เหย่ในแขวงเฮอหนานในปัจจุบันทหารส่วนหลายของราชวงศ์ชางแม่นขาทาสข้าเจ้าแม่นเครียดแค้นเจ้าชีวิตเจ้าที่สุดฉะนั้นบ่เพียงแต่บ่ต่อต้านสัมผัสลูกขึ้นน้ำพาทหารของแคว้นเจ้าบุกเข้าราชธานีของราชวงศ์ชางเจ้าชีวิตเจ้าเผาตนเองตายราชวงศ์ชางก็ดับสูญลงเจ้าชีวิตอู่ได้รับความสนับสนุนจากกกเหล่าและเมืองน้อยอย่างหลวงหลายเลยได้สั่งตั้งราชวงศ์โจวในปี1406ก่อนคศตั้งราชธานีอยู่ฮ่องจิงอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของนครซีอานแขวงฉานชีในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอื่อนว่าราชวงศ์โจวตะวันตกเ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.